0: ต้องไม่ยิ้มฉันไม่ยอมดีหรอก
1: ไม่ต้องมาเซาซีฉันโกรธจนตายพวกผู้ชายวันแข่งแข่งเดินไป
0: พวกผู้หญิงอะไรขอไว้ลาย
1: แต่งตัวชิปปี้เหมือนควาย
0: เฮ้ยน่าไม่อ่ะ

แล้วขับเอ้ยขับรถขับรถบัดผู้สาวลาดจองตัวขับเอ้ยขับรถทั่วผู้สาวผู้แขนไว้บัดคนขับสิบล้อคันใหญ่ๆชอบขับไตเนินเขาขับรถไปหัวใจเหงาสาวบ่เหลียวเห็นเฮาโลดบ่เบา

มาชุมพรก้าวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละเมินมาตามจบยังไม่พบล้อนก้าวสิชนผาซาลามานครละเมินมอนตามจบยังไม่พบอนุง

ละเมินลบลังข้าวแม่ขี้พัทลุงมุงกันตังพวกข้าวเขตรังควนมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไผใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมาหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่ร่วน